0: 梁太太的第一站是猴山山脚下，那里住着一群流浪狗。正如世界各地的流浪狗一样，它们的体型、大小、毛色各异。跟我们家中的狗一样，它们几乎完全依赖人类。梁太太制作的狗粮就是它们的生命线。
1: 爸呢，ในเวลาหนึ่งปีนี่นะปีใหม่สงกรานต์ไม่มีหยุดเลยปีหนึ่ง365วันเขาเป๊ะๆเราทำอย่างนี้เขาว่าคนบ้าอยู่แล้วอ่ะ
0: 梁太太继续往高处走，进入森林。越来越多的狗狗从矮树丛中钻了出来，但是这群狗不一样。跟山下的狗不同，它们的体型一致，毛色也基本相同。梁太太越爬越高，进入第三群狗的领地。住在山顶的狗狗是最狂野的。
1: ไม่เคยนั่นนอกจากป้าขึ้นไปอย่างเดียวที่มันจะออกมาถ้าธรรมดามันก็ไม่ออกมาหรอก
0: เจ้าชู跟山下的狗狗完全不同它们体型中等竖起的耳朵呈三角形尾巴卷曲背毛粗短能够抵御恶劣天气这群狗长得一模一样人类育犬已有上万年但令人感到惊讶的是脱离人类繁育仅仅30年这些狗就恢复到了自然状态与原始狗的大小体型很相近它们又变回到了最初与人类相识时的样子但是不管外表有多狂野由于此地几乎没有猎物
2: 如果没有人类介入的话猴山